อมและเชียร์ยูมิงให้มวยน้ำมือรัชิตนายันข้าอสุรคภาอสุรคสักขระยังขันเชิญเสจีเด็กเอเดมายูนี่ยังไม่ยาวรันเนสมิฟ้าอุรันเนเชิดชิโลสมิมันสุ่งสมิยันเด็ก